0: ลองแล้วนะ
1: ลองเลย
0: กินเลยแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยนะ
2: เผ็ดเผ็ด
0: yes เผ็ด chili
2: yeah yeah you can eat เผ็ดมากมาก
0: ชอบกินเผ็ด
1: ชอบกินเผ็ด
3: Born and raised in Chaiapum, 18-year-old Fawn inherited a deep family passion for traditional Isan dance.
4: ทำไมถึงเลือกเนี่ยมาลำ
0: เพราะว่าชอบอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นชีวิตประจำวันที่เราเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยจากบรรพบุรุษอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ครอบครัวเป็นแต่ว่าเจอกับหมอลำมาโดยตลอดด้วยค่ะที่บ้านก็เลยส่งเสริมให้ไปเรียนอยากให้เรียนนาฏศิลป์แบบว่าคนในประเทศไทยรู้จักอีสานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยภูมิใจมาก
3: This has been such an eye-opening experience at one of the lesser-known festivals in Thailand.But now, it's time to turn up the heat. I'm putting together a special blend of what I've experienced here in Isan.
2: So the concept was to create a dish that was packed and parceled for the people to take on the go. The first thing I thought of was a Japanese onigiri, which is a rice ball sometimes wrapped with a nori, a seaweed, and inside the center is a bit of salted protein.The first thing to do was prepare the seasoned ingredient to stuff into the rice. That includes plara, chili, and aromatics, lightly fried in a pan and then pounded. Then we got a bit of kaoneo, the sticky rice, and then stuffing the seasoned plara with a bit of heat into the center, and then mold it into a typical onigiri shape.And instead of nori, the Japanese seaweed, I will use kai palm, which is the green river algae. Coated the whole rice, and then charring it